จะได้นะจะได้สอนให้ทำได้ในสองปตาน้องนางตึกฝืนจงส่งกระตึกฝืนเอาไว้จงส่งกระนาฝากได้ในการซื้อฝากด้วยโฉมเป็ดบุยผังฝากได้ทึ่ง